0: เราต้องได้มันยินลงตู
1: ้ไม่เป็นไร
2: ไปยูนมิวสิก 100% plezant 100% olst